ตาตมิมงเนโลทุ่งมะสิรู้เยสิรู้ต่อดาเยมงมะสิก็มะกะกอมะซ่าอะหรอบ่เอยยาจ่อดาหมอกูสิถ้าจ่อดาหมอกูอ๋อสิบีสิบีโหต๊อกปะโลปะโลทีปะโลปะโลปะโลอ๋อแค่บาดีจ่อต๊อกโซปะโลโซดาปี้ยอทุ่งนาสิเดโลตาตมิโซโลปี้ยอทุ่งนามะสิรู้โลจม่าดาโลเปียวดาหอบบ่าดาจ่อง